จูบไปใหญ่มาจูจะชาลุอิเลนใจเอาเฟียวไม่ยอมมาจูจะยังไม่รู้ฟิเลมูยอมมาจูลดจะยอมมาจูอีโลนมาหนักจุนัดจุมมาฟ้าฟ้าอินะยอมมาจูวิวิอียาจอยวิอียาอิโลสวาฟไปใหญ่อิเลนใจเอาอโนเยซูลมาจูวลีอาเมน